จตายโหงคือสิบ่ปงสังขารดอกสูอยากเศร้าและเจ้าละสู่สุขสนมาคิดรู้ต้นกะละต่างแต่งงพากะละเฮาอยู่ฟูฟูพากะละเฮาอยู่ฟูฟูบักเท่าหัวงูบ่มีผู้เข้าใจบักเท่าหัวงูบ่มีผู้เข้าใจบ่รู้ต้นดีก็รู้ต้นหูถึงหัวพี่แน่เนี่ยดอก